ันกอยเสียงเชียงลานะดีมาไม่ไม่ตัวเลยยังเงี้ยกะปวนมีขมูนเอาดุลซาเบเสียกูมีมาคงอันนี้ยังเงี้ยกะเชียงลา

ยังเงียกามันเมื่อตัวเมื่อทวารกิดินนารลปลายเบื่อมานเบื่อเสียกเสียกลากรีเสียงโนเสียกลาชาดีอมูบีปวนบิมังงำขัดยังนายระบีเสียกลากิลาบะมุมกรีโนมาสักขังหิระบีเสียกลากิกวางโนเฮตายบังอิสุกิสารวยสาลำเลียงนวงกงไม่เคยปางบะสิงเคยผิดุบหุเลกเลย อินุงงาเลวงาเลกวรอุมาชาเนนังฮีเกนีนุงบายาฮูโรนังนังฮีทับักสินหาปังทวกลูฮัวเดนเอากังไอซาปุ่มนำมาปูเสลากวางในนุงบายากระสินโคง

กระตังเขากิ้งจับเราได้ดิโคมาทิวลุงลิวกวนไม่รู้ส่วนไหมอปันตีจางล้วนตาไอริมกุมปุกีตัวไม่รู้มิลูตานุนีนักกระเป๋ากุ้งไหมซิวิลงไกลงเขเรสนาเต้าเต้าเฮกซุยคณิกกายขึ้นไม่กวย

0: ทอกชมบูธานสักปะของจอมประปะทอยบินสันิงคอมบิกกายนาบกิมาตังงาสิกิทรุงยานบวยนาสิเลนอกตามินาเร
1: ตามินาเร
0: อารอยบสิดียายฟยุมบัลติยุมพมุเปลิลามสาอนุบมะปกฮาริบลิลาสิมุกตามินาสิลิลาสิบุอิบาริบมสรสันดรสัรมาปุทอกปทอกชมเรนุบลาปุทอกปุตะเต็งบังปะเฮมซันนิงทอกจัมเนตามินาสิ
1: ตามินาสิตาตอน
2: ฮาวจิกตาบิรสิyai phayumban gi lila macha anoba mapok lila iba aribam sarajandra sharma lila puthokpa thokjom renubala puthokpa de tengbangba hemsan ningthaujam haujik lejere yai phayumbal gi lila macha anoba mapok

0: 네, เห็นดอกก็เห็นงั้นสิเดี๋ยวต้องนัวอะไรกัน
1: ใครจะบอกว่าตัวเนี่ยป้าวะหักจานชาเจลอยเนี่ยหลักปะบุอัสใส่กันจะตรงแบบนี้เนี่ยคู่หน้าบอกก็ลอยเนี่ยผัดดอกเลย
0: ไปไปไปนั่งนะบุน่าสานุงายจะรบดียามไป
1: ป้าวะตาโซคอยนั่นมาคอยที่ป้าบอกกินนักตาอมุกตาจังละตรอ
0: มาคุยว่าดออีป้าดามุหันปลักมาสัก
1: ป้
0: ส
1: า
0: ิง
1: ว
0: ด
1: ะ
0: อยป้ายังนึงเดยไอ้นั่นสีรบสูมาคอยยาวเลิกกันุโก้
1: ป้าวะ
0: นามาดิสูนั่งนะอังมบักรับผู้ทุกข์เรดุนะส่วนเครดนะอะดูไม่นะอีป้ากิสูเนี่ยปิดตักนะดุมโซโลกลัวกริงบะมาคอยยาวเลิกบะนั่งนะกลิบดุมพาวไว้ป้าดิเลวรุ่ยเดบันนี่
1: ป
0: โ
1: ้
0: ก
1: า
0: ้
1: วะ
0: เลวรุ่ยเดบัน
1: ป้าวะอีมากี่ดีป้าวะนะกันนะทิ้งบัดยี่ห้าคิดได้บ่นี่ป้าวะจู้ขนาดขันเทพอยู่ใกล้ตัวบ่แกป้าวะ
0: ฮ่าไอ้ยามนักขันทักเลยไอ้จามรักขันนักขันทักเลยเอาจิกอมุกขันทันเอาไว้มาตำโดเลยเตรนไอ้ป้า
1: ป้าวะมีไว้บ่นะปั๊มนาฬิชิบุอภาบาลันบีระจักปดนัตรอให้เองป้าวะนะแต่บังปาลทาดอกตุนะสักขีบัดพัฒนาจัดขี้หันนาดอกชะรุกพัฒนาจัดขี้หายไปดูนะพัทรบาบา
0: อีปากังปากิทำมวยเสียสากไปเห็นกัน
1: บาบา
0: ตัวอีขุดเสด็จตายไปดักผมเสียนั่งสุขขังลีบันตรเนนุพิมษา
1: บาบาน
0: ักคอยบูมีอามามมโอเห็นนับโหนับดานามาไกกันนะกายาดวานโหนจะขิดอดูกะขังอุทักตาอะไรอันบดาใจดับใจดูนะตะหวยดับทับกายาตะดูนะมาสาหัสกันบัตนาตนาไอ้คุยบุษุกายาดวานกี่วะ
1: ป้าบ้าไอ้ลอยนักขังป้าบ้ากับอีมากันนะไอ้คุยกันมากายาดวานจะขี่บ้าเขาขี่บ้าว่าบ้ากายาตะเขาถูกประตัมมาเสียบ้าป้าบ้าว่าขันเลยนะไอ้แต่นะเฮียนนะสกจินนะบ้านี่ป้าบ้าอีกูบอกกิมาเสียดอกยามนักกันนั่งงำดีนะให้อาดูนะหัวเรียนเสียไอ้คุยปลอบอนาบ้าหังบัสกัดเอาดิลำนักลาปะก้าพอเรียนเทงอ่ะบัดนี้ลากว่าพระรักตากระดับมาเลยบ่ะอันดูป้าบ้าจากตัวขารเห็นปุระบัดนี้ฮอดแก่สยามวันนี้ก็อันดูจับีระโมให้ยังเงินในหลักนะบ่ต้องเก็บบ่ะ
0: ห้อยห้อยห้อยนั่งกี่ห้อยบีห้อยบีมาสินะพะเรพะเรพะเรจัลโรจัล
1: อันดูป้าบ้าเอาว่าบ่าวขันดีขันกันดูก
0: ็นักคุยเนี่ยสาวรักวารมบสิงดูก็ขี้กระดายในป่านะขลังบสิงอ่ะดู
1: ป้าบ้า
0: ลาลัมเนเนนุพิมสา
1: อะดูบุดิจุมีป้าบะอะดออะพะพะตะดุดิมาซามาซานะขังเจระกะนีนะคันดกปิโรบะ
0: อะดูบุอิชาโกวะนีนะซวยระกะดะวะมายามดุกิคัลลุบะดะคันดะบะงัมดะบะนีเนนุพิมสาง
1: ัมเดนะป้าบะนะมะควยชินะกะรีตะบะงัมบิคระบะเกบะ
0: งัมบะไหบะบุมะป้าอะมะเนนะไหรุระบะสุมีนตาบดวาระบวาหิวตังหักดนี่เนมาคอยนะนังกิตาโจชนะไอ้กิพมดางางคิสักขิบสิงด
1: อป้าบ้างักปีให้บนาอถวยบลันไอ้เนี่ยเต่าบนาไอ้เนี่ยพังมาเนี่ยเต่าบนามาเนี่ยพังอะดูกิสรุปจากเสียจะทุบปีรป้าบ้านะปั้มจะบ้าเก่งไว้ทงบดออะดูสยองรบปนีอะดูป้าบ้าไอ้สารเกี่ยวให้ยังเงินนั่นลากเก็บป้าบ้าจากดูจะทุบก็ไอ้สารเลย
0: พะเรพะเรพะเรไอ้นังอังคีบสิงดูมาดีขังมันนี่นังฮ่าชินันนี่ก็มาเนี่ยนุ่งอายายพนับปาลีบสิอีเบม้าอีปากีเบม้านังนักกุ๊กพ่อบสิตบ่อยู่ก็

0: อกอันทอกบ่มีเชไหลตะโกฮ่าเฮ้กะนานูนูปี้มองจังเลยสินะ
1: เออ
0: เอ๊ะให้มาไอ้คุยเลยสินานี่เนี่ยเฮ้
2: ตามุซาไอ้ตามุซาเกวอร์คช็อปตะซุซาลูระบะเนวอร์คช็อปตะทะบักชุรีบะมีสินดูนะตามุซาดิยุมตะจังเครหะระกะตามุซาเกยุมตากะละอีเนตามุซาน
0: ัตตินังบุกะรีดะละเก
2: อตุวะดะละเ
0: อโอนาทันดะละอีบะ
2: อืมอีทันดะละเอ
0: นัตติไงโคอิมากัมโดรีอะนาเยยอกเดกวา
2: อิมาอะนาเยยอกเด
0: นังโวอิบุงกินากตะจัดกะนีไฮบิชิอิมาดะไฮรัมบร
2: อกะนามะตะดะไฮรัมดิเยตะมุซาก
0: ะนามะตะดะไฮรัมดิ
2: ฮอย
0: อะโดอิเชลนาไอกิดะลากปะบูกะรีไฮนิงบโน
2: มะเชลนามะบุงกีมะนากตะลากปะบูทะบักไลตระบะดิลากปะยะดะตะมุซาย
0: ายยาดิไฮบะนะติอะดุดะจุมนะชุงอิบุงนะกะรีไฮนิงบะไลบะเกไฮดุนะหังบะกีวาเน
2: ไฮนิงบะวาสุยามนะเลตะมุซาดิไอบูกะรีมะตะนุชิดะบะมาเล
0: เฮ้ไลชนาอดุนนะไฮกนุอิบุงกิปุนชิชิดาอิเชลมุกนุงชิบะอะมัตตะไลติ
2: ไอดิมะตัมจุปะดาตะมุจาบุนิงชิงดุนะตะเลกะรีกุมบะอะมัจารัมไดตุมลัมไดตะมุจาบุนิงชิงดะบะไลติเ
0: ลไลชนาไอชูอิเชลบุมิกุปอะมัตตะกาวบะไลติอะหิงคุดิงอิเชลกิวะคัลดะตุมบะยาดิอิเชลุปวานะเลนมินนะคิบะปุนชิโดนิงชิงลุรากะมิดกิปีเช่ข้ามบังมดี
2: ตามอจานยุมดอเฮกทาดอกตุนจัดขีบนุมิตุดะยุมดุดะซีมจาเกซีมเสดเกหายดุนะไอกิโอยนะพัมไลตรีตามอจา
0: เลชนา
2: ตามอจานังไอคอยกะปุนะไลเรสิบะ
0: อิเจลซิดีมดุกิชุมตัมลาคินีเชนังนะไอกิดะลากบูกะรีไฮนิงบโนหายุนิหายุนิ
2: ตามอจาไอคอยยามนะวาร์ตามุจานะยุมดอทาดอกตุนะจัดขีบะอิกุยกุยดะนะไอคอยตุงานจานะเรตามุจอกะอินะมะฮัลกะมะจารตามุยายมะกะอินะมะยายมะกะมะจักอิมากะบะบากะอิกะมะจารบะบาสุมะสางัมดะดุนะเลอิมานะพีสาระกะอิมุงปูรีเยตามุจา
0: เลชนาอิโชรไลบะนิมะคอยนะตอขีบะมะรัลนะอิโชรนะมะคอยบุดันดีปีรีบะนิอิเชลนมะคอยกิมะจาโอยรุบกิอะจาวบุอุจาวมะนะตูบะดะมะนาคตะฮอรัมบะอะปิกปะอุปาลสิงนะดะชาตาบะกุมอิเชลนาอวาบะไฉเทงนังลิบะเน
2: ตะมุจาบะบาดอยามนะกันนังัมรีด็อกเตอร์นะอะทูบะมะตัมดะออเปเรชั่นตอดะบะยารอยไฮตะมุจาวกะตะมุยายกะดะฮายรบะสุเซลมะตะไลติฮายเ
0: ลชนาไออิมาดะฮายรอยดะบะวามายามมหายคร
2: ตมุจา
0: อิมานะอีบูช่วยดนวรอรมละนิ
2: ตมุจา
0: เอปาบูปาบูลิงบิเรยปาบู
3: เฮราอีบิมชีบู
0: ปาบูไอเยเจลมะไลไฮบดุนิมะมิงนาลัชนากวีปาบู
3: ไอนะมาลีคัลลีนิ
2: ปาบู
3: อีบิมา
2: ปาบู
3: นะบุงชีนังกุตะชวนรุไลระบะนิไอไอดิอิมุมะนุงกายนอบะเตมานายีเดเลยรบสูน้องพาดอกซัลลุซอไอเดนไฮบนีมานายาบกอุบไลติ
2: ปาบุงอคุยตามุซาดีปาบุงทิงนะบะดะกีมะไรบะยามนะฟะระบะเนปาบุง
3: คังเรเบมานะบุงไกงะทิงนะบะชีไอนะไลบกฟะริบรานะบุงนะไลบกฟะริบรานังนี่นะบุงชิทิงนะรัมดรบดีอิปายวากชอบชีปุมุดเฮกมุลุมกะดะบะนีนะ
2: ปาบุง
3: ไงโคไงโคอิชานะนะบุงกินักตะลักปะบูการีไฮนิงบะเลยบะเกฮายโอฮายโอฮายโ
2: อปาบุงไอคุยกิบะบาดอออเปเรชั่นอะมะตอกดะบะยารอยดอริตามุซาดาเซลทุงกิมะตางดาตานะเกฮายดุนะลากปะเนปาบุง
3: เออะดุงยอเอราบะบากิรายังบะดาอะชังบะเซลปุมบะนะบุงนะปุทอกะนีนะบุงอิเซลไลตระบชูอิปาเลยริบิชิดีเซลกิเวรบดีชาสิดีการีมตะฮะวารุกะนุ
0: ปาบุงไอมาอิรายังบะดาลุปามะพาวะปุทอกลอยมาไกกะกะริชะทอกนะเดปาบุง
3: เฮรากะนาดะโนฮะกะนาดะโนนังนะมาไฮริบดออะดุกุมบาลัมชะดเบบาริยอกดะบะวังังชะงังโดอิปาดีตานินดิมะมามะปานารกเยกลักเลบดีมะซาโอยวะชิงนะลายิงบายบะชีมีโอยไวคุยลิชะตนินเฮ
0: ปาบุงมากิชูอะปอกปะมะจานีอิจอกจองนะเลยดิบะเนกอเวอร์เมนกิทับตอวงักตะดิมานนุชิจะบะมะจาชิงดุนะอะดุมลายิงจะนิ
3: เฮรานังนะไหลบวาดุกะรีนอนะเซลชินะตาร์กะกะรีคันกีกะนี